รัฐการมุ่ยดอสสำคัญสำหรับในองค์การอันตรายในฟรังโกโฟนีให้ OIF OIF นี้คือที่สำหรับในการต่ำกองกองปูในฟรังโกโฟนีในอาซีปัจจัยการประชุมกองปูแต่ที่สถาบันในทวีการสำหรับในเชียงกับผู้ในองค์การ OIF คือปลอมมดในประมุขรถในรถทับปิบาลในในรถสมาชิกในรถทับปิบาลจำนวนการสับแต่เรียงปีชนะมาต้องตามใบปีเพื่อสาอันปีปัญหาในสหการในประทับในยุคใบเศรษฐกิจประท้อหนึ่งเอารุ่มก็โดนเชียดำไล่ในร่วมการควบคุมในสหกุมในยี่อันปีเพื่อสาบารังผงได้นี่ได้ในกลุ่มน้องดามไปจุบจุ่มนี้ในติกรงปุ่มปิ้งประเทศกัมพูชีในกิจประชุมของปุ่มนี้คือมีเจียไปใส่พวกนั้นให้ผู้เลือกในขนมชั้นนำในการบัญชีเราเชื่อในอากาศในขั้นการในOIF คือสำหรับในอนาคตมันโตสักได้สำหรับในแต่งไหนแต่ทั่วโลกในริชนีปุ่มปิ้งหนึ่งร่วมจำในการกำหนดในตัวใจยุทธศาสตร์ระบบในองค์การOIF สำหรับในชั้นขั้วหมกนิมิตรูปมุ้ยดอมิ้นอัตพูดในการปัญญาจัดระบบกัมพูชีขนมนิ่มแต่จีสมาชิกเป็นสัตว์ในองค์การ OIF จับน้ำพิจารณาป้อมผมพูดร้อยกับสบายในคือแท้เวียบัดอ่อนยะเป็นมาพิจารณาคือแท้มันแบนพิจารณามุ้ยนั่งฟรังโกฟูเต้ปัตย์ดอกชนะมาป้อมผมพูดร้อยกับสบายแต่มีประกาศน่าสำนักในรถดาวเชียนุกระอังมันนักเคยท่าเรื่องไอ้แต่ยังมันจบในจมูกนั่งฟรังโกโฟนีประเทศปารังการประชิดปันประเจจะทำไมท่าตามประเจในการทัวร์เชียร์มาจากเดือนในการเกิดประชุมกับปูนี่แต่ทางปันแต่งานจัดนั้นประกอบติดดาวในเจรพีบรถบักลุนในจมูกอดอมกับเตะในฟรังโกโฟนีการแต่งงานนี่สอบติดตามในเกิดดำเนินรถบักประบาดในรถดอมในบรมรัตนเก้าให้เชื่ออิสระชุนแต่เชื่อสถาปนิกในการOIA ให้เชื่อสักกรรมในชั้นเตะรถบักในปริจีนาจักรกัมพูชีโครงการดาวตัวย่างสกังให้ทบในกิจการพลังงานในประหุเพียงกี้บรรทมอันปีกิจประชุมผู้กู้กับปุ่นในไตรติดประมุ่นแต่ทุนรังในส่วนปฏิบัติการในสัมปีปอนมาไพ่บุญคือเกี่ยวกิจประชุมในชั้นปีปอนมาไพ่ผู้มุ่ยในคล้ายแต่เกี่ยวกิจประชุมกับปุ่นในฟรังโกโฟนีที่ปีหนึ่งรีบจำรังในส่วนอาเซียให้บรรทมอันปีกิจประชุมในฮานอยในชั้นมาปอนผู้บุตรการสัมผัสตรงไปแต่ประเทศยุนก็มันอาจมาพลิกในฟรังโกโฟนีได้การประมูลประมในจิตนึงอันตรายจิตคืออันนี้ทนกัมพูชีมันอนุบัติการรีบจำให้รัชนาสปอนต์การประกาศคณะกรรมการจิตให้นักการควบคุมในเลขาธิการฐานนั่งอนุลิกคณะกรรมการในจำนวนประมุ่ยได้สำรวจทบทวนเกี่ยวอย่างชัดนัดจมุ่ย OIF การรีบจำในการดาวในการภายในโดยสำคัญจิตช้างรูมินในการตูดในสันตะสงในการตุ่มเนตตุ่มนองให้ในพ่อพี่ก็โดยจะการรีบจำในประกาศแต่การดาวตื่นในภายในเศรษฐกิจในว่าปทอดในอารมณ์ประกาศในอมในกิจในประชุมกบูลให้จิตกรรมโดยสมบูรณ์ในการจมรอกในจิตช้างก็จะรีบจำหลังดำไปอสาตอองการ OIFตามระยะในการฟรังโกโฟนวิลเลอร์เดลาฟรังโกโฟนีเดบังไฮอภิพิบจุบรในวัฒนธรรมในศิลปะในฟรังโกโฟนกำหนดในพฤติกรรมในเศรษฐกิจดิจิทัลหาวิจิพิเศษในพฤติกรรมในฟรังโกติกนี้เชี่ยวสกามอภิบันทบซ้อมหาวิจิเชี่ยวกลบมนองบังรีในการบังรีนหรือการเรียนสูตรนั่งกับซับไซได้เชี่ยวพิศาปรังเอาแก่เจียยุทธศาสตร์ในสำหรับในตัวองในเศรษฐกิจในฟรังโกโฟนคือสาระสำคัญในภายในยุคใหม่คือการประชุมกับฟรังกับปูในฟรังโกโฟนี้แบบตอนในวิธีการที่สำคัญสำหรับในการลิขิตโลกในการสันตินีในการบันดาลในตำแหน่งตำแหน่งสำหรับในตัวองเศรษฐกิจในสถาบันในกองทุนในโครงการลมโฮในฟรังโกโฟนี้
ជាកិច្ចប្រជុំនៃកម្ពុជានៃហ្វ្រង់កូហ្វូនីបានជួយលើកតម្កល់នៃការផ្លាស់ប្តូរនៅពង្រីកនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគឺដំបូងនឹងជើងហើយនឹងត្បូងហើយលើកនៅរួមការចំណែកនៅលើការកពុះនៃការជំនាញនៃការរួមនឹងគំនិតនៃផ្ទុយតាមនៃកិច្ចនៃហ្វ្រង់កូហ្វូនីហ្វ្រង់កូហ្វូនីឲ្យស្របទៅតាមនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារួម នឹងបន្តនៃការសាងសន្តិភាពតាមបីវិបលភាពនិងស្ថិរភាពដ៏យូរអង្វែងនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអន្តរជាតិនេះគឺការបញ្ជាក់នៃគឺទួលនីតិដ៏សំខាន់នៃសហប្រតិបត្តិការបារាំងនិងការកសាងនៃអនាគតប្រកបទៅដោយនៃបរិយាបន្ននឹងជួនវិបលភាពជាមុន